0: มาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิด ปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ต ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
6: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไป
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่านิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม Eวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว10-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
12: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: คุณกำลังฟัง จมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
17: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
16: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
18: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
19: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
20: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
19: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
20: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
21: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
22: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
23: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
24: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
25: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
24: นางไหนอ่ะ
25: ก็นี่ไง
26: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
24: ้เชื่อได้แน่นะ
25: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
24: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
25: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
26: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
25: อ่ะเป็นไง
24: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
27: เล
28: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
29: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
30: ค่าบริการแพง
28: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงาน

0: ไปกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
3: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
2: คุณลูกชาย
4: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
2: คุณลูกสาว
5: ดู YouTube เร็วปลี
2: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084 263 6

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอกก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบครัว

0: ะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
1: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
0: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
7: ้เกมพาสับเปิดอินเทอร์เน็ต
6: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
8: เกมพาสับเปิดอินเทอร์เน็ต
6: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
9: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
6: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852742288

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรได้ครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: James Radio
1: 90.5
2: มาอยู่กับเรา James Radio ในชั่วโมงที่2กับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้อย่าง Green Bio Super Treatment Cream สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองใช่ค่ะกว่า300ล้านซองฟังไม่ผิดหรอกค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ 90.5

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี่

0: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
5: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: James Radio
1: 90.5 เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตค่ะเพราะว่าพรหมลิขิตเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเราเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็อยู่เป็นคู่กันตลอดไปค่ะ
2: คิดว่าใครสักคนหนึ่งข้างบนคงส่งให้เขามาเจอผม
3: อาจจะไม่ได้เจอเขาคนแรกแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เจอเราคนแรกแต่ปัจจุบันเราผ่านอะไรมามากมายแต่เราก็ทำให้เรามาพบกันแล้วก็รักกันได้ค่ะ
4: เราไม่ใช่แค่คนรักกันเราไม่ใช่แค่แฟนแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราเป็นเหมือนลมหายใจของกัน
5: คงจะไม่มีอะไรมาพัดภาคให้เราทั้งสองนี่จากกันนะครับนอกจากความตายครับ

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้า

0: 0852742288และ0852742844
1: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
2: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
1: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้เพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
8: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
10: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
12: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
11: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
12: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
11: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
12: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
11: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
13: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
0: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็

ี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742288 44

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออยาก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาซาวน่าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะมีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
9: ้นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรได้ครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842639

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับบาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวัน

0: กวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
2: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
6: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: วอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอกก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: Are you ready? ใช่แล้วล่ะค่ะที่จะต้องถามประโยคนี้นะคะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาของเพลินคิดกันแล้วล่ะค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะคิดกันอย่างเพลินๆไปกับพวกเราทุกคนหรือยังเริ่มกันมาในช่วงแรกนะคะพี่ทั้งสองคนของเราค่ะพี่ฉลามแล้วก็พี่ดร.แกจะพาพวกเราไปเพลิดเพลินกับระบบประสาทตายแล้วฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยค่ะเหมือนกับที่เขาบอกว่านี่ประสาทหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คนละแบบอันนี้คนละแบบนะคะน้องๆเพราะว่าที่พี่ทั้งสองคนจะพาพวกเราไปดูเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบการทำงานของระบบประสาทในร่างกายเรานั่นเองค่ะว่าเขาเนี่ยทำงานกันอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะก็เราอยู่ในช่วงของเพลินคิดวิทย์สนุกนี่ค่ะเราก็ต้องไปดูเรื่องอะไรที่เป็นแนววิทยาศาสตร์กันนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเราไปเจอพี่ทั้งสองคนกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุกได้เวลาของเพลินคิดวิทย์สนุกวันนี้แล้วนะครับพบกับพี่ดร.แกงและพี่ปลาฉลามเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่ดร.แกงครับ
2: สวัสดีครับพี่ปลาฉลามสวัสดีครับน้องๆที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศไทยครับ
1: ร่างกายของเราเนี่ยพี่ปลาฉลามได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่านอกจากจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของกระดูกและก็กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของระบบประสาทด้วยสิครับเป็นยังไงครับระบบประสาทในร่างกายของเราเนี่ยครับพี่ดร.แกงครับ
2: ระบบประสาทก็หมายถึงอวัยวะทุกส่วนครับที่ทำงานเพื่อที่จะทำให้ถ้าน้องๆต้องการจะเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของกระดูกแต่ว่าส่วนสำคัญที่มันมาควบคุมให้กล้ามเนื้อมันเกิดการหดตัวเกิดการเคลื่อนไหวตามที่น้องๆอยากจะไปอันเนี้ยมันเป็นผลจากการทำงานของเส้นประสาทที่มันมาควบคุมกล้ามเนื้อแต่เนี้ยเส้นประสาทมันมาจากไหนเส้นประสาทมันก็มาจากระบบประสาทส่วนกลางคำว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็คือสมองและไขสันหลังนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับสมองแต่เนี้ยเวลาที่กล้ามเนื้อมันจะทำงานได้เนี่ยไอ้เจ้าเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะรับคำสั่งมาจากไขสันหลังนั่นเองครับน้องๆ
1: แสดงว่าเส้นประสาทต่างๆเนี่ยจะทำงานควบคู่ไปกับเรื่องของสมองด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นเส้นประสาทในการรับสัมผัสถ้าเผื่อน้องๆจำได้ครับเวลาที่เราเอามือไปสัมผัสกับโต๊ะหรือว่าสัมผัสกับมือของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังสัมผัสอยู่แสดงว่าเส้นประสาทที่รับสัมผัสเนี่ยมันรับข้อมูลจากผิวหนังของคนเราที่สัมผัสกันเนี่ยแล้วก็ส่งไปแปลผลที่สมองหลังจากนั้นสมองก็จะสั่งการบอกว่าเอ๊ะเราควรที่จะจับมือคุณพ่อคุณแม่ให้แน่นขึ้นหรือว่าถ้ามือเราสัมผัสกับความร้อนหรือว่าสัมผัสกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ยกมือออกซะนะสมองก็จะเป็นคนสั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการบีบรัดเกิดการเคลื่อนที่ให้ยกกระดูกขึ้นให้ยกฝ่ามือขึ้นอันเนี้ยระบบประสาทสั่งการก็อยู่ภายใต้การทำงานของสมองครับผม
1: โอ้ดังนั้นระบบประสาทจะไม่ทำงานก่อนสมองอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
2: คือบางทีสมองเนี่ยมันก็อาจจะทำงานได้ระดับหนึ่งแต่บางครั้งนะครับการทำงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นทำไมกล้ามเนื้อทางเดินอาหารมันสามารถทำงานได้น้องๆต้องสั่งการไหมครับน้องๆต้องสั่งการให้บีบตัวไหมน้องๆต้องสั่งการให้หัวใจบีบตัวนะน้องๆต้องสั่งการให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวตลอดเวลาน้องๆไม่ต้องสั่งการอันนี้ก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการที่น้องๆจะสั่งการให้มันทำหรือเปล่ามันทำได้เองโดยธรรมชาติครับผม
1: ไม่อย่างนั้นนี่พี่ปัสสลามคงสั่งทุกวันทุกขณะเลยครับว่าตอนนี้กินอาหารชนิดนี้เข้าไปแล้วถึงลำไส้ต้องทำงานแล้วนะไม่อย่างนั้นฉันตายแน่อย่างเงี้ย
2: ครับผมอันนี้เหลวเราจะมารู้จักกันต่อว่าระบบประสาทมันมีกี่ประเภทนะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องไปสั่งการมันทำงานเองได้แต่อันที่เราต้องสั่งการก็คือการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อลายซึ่งจะทำให้เรายกตัวเคลื่อนไหวหรือว่าหลบหนีจากพยานอันตรายต่างๆอันเนี้ยเราสั่งการให้มันหนีจากอันตรายได้ครับ
1: โอ้โหเป็นความมหัศจรรย์ของทั้งสมองแล้วก็ระบบประสาทเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
0: มื่อพูดถึงคำว่าประสาทแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ลูกเจี๊ยบได้เกริ่นไปตอนแรกเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคำนี้เนี่ยมาเป็นคำว่ากล่าวกันได้ยังไงเนี่ยทั้งที่คำนี้เนี่ยนะคะคำว่าประสาทเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในร่างกายของเราเลยนะคะเพราะถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีระบบประสาทหรือว่าไม่มีประสาทสัมผัสที่ดีเนี่ยโอ้โหเราคงจะใช้ชีวิตยากน่าดูเลยล่ะค่ะน้องๆแต่ว่ามีหนึ่งคำค่ะที่เราอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดนะคะเวลาที่พวกผู้ใหญ่เครียดมากๆเลยหรือว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างไม่ได้ผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าอุ๊ยประสาทจะกินอยู่แล้วแบบนี้แปลว่าผู้ใหญ่กำลังเครียดนั่นเองค่ะถ้าได้ยินแบบนี้เนี่ยนะคะรีบเตรียมน้ำเย็นนะคะหรือว่าเตรียมผลไม้เตรียมของอร่อยๆมาปลอบใจคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีแรงในการคิดแก้ปัญหาเลยนะคะแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะว่าความเครียดหรือว่า stress นะคะ stress เนี่ยถ้าเราเจอกับความเครียดแล้วก็ให้เครียดกลับไปเลยค่ะอย่ายอมแพ้งงใช่ไหมล่ะคะเครียดอยู่แล้วทำไมพี่ลูกเจี๊ยบบอกให้เครียดเข้าไปใหญ่ล่ะก็เพราะว่าสิ่งที่พี่ลูกเจี๊ยบอยากจะให้ทุกคนทำเนี่ยก็คือตัว S ตัวแรกค่ะคือ stand back หรือว่าให้ถอยออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนอย่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดอย่างนั้นนะคะเอาตัวเราออกมาก่อนค่ะตัว T ก็คือ take a deep breath หรือว่าหายใจลึกๆหายใจเข้าหูยหายใจออกเสร็จแล้วก็นับค่ะ1ถึง5ค่ะถ้ายังไม่หายนับไปเรื่อยๆหรือถ้ายังไม่หายอีกค่ะสวดมนต์ไปค่ะบทไหนก็ได้ค่ะค่อยๆสวดไปจากนั้นค่ะมาที่ตัว R ก็คือ relax นั่นเองค่ะให้เราผ่อนคลายนะคะด้วยการทำอะไรก็ได้ค่ะสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นการไปดูทีวีแป๊บนึงการอ่านหนังสือการอาบน้ำการฟังเพลงอะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะหรือนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกจะต้องออกแรงต้องมีเหงื่อหน่อยถึงจะลืมเรื่องที่เครียดๆอันนี้ก็ E เลยค่ะหรือว่า exercise นั่นเองค่ะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะจะทำให้บรรดา stressful energy หรือว่าพลังงานด้านลบพลังงานเครียดๆเนี่ยได้ออกไปค่ะออกไปกับเหงื่อนั่นเองและค่ะวิธีต่อไปเป็นวิธีที่พี่ลูกเจี๊ยบชอบมากๆเลยนั่นก็คือ sleep นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยถือว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างหนักเลยนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยอ่อนเพลียง่วงเซ็งแบบเนี้ยค่ะก็นอนไปเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ลูกเจี๊ยบเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเครียดตอนกลางคืนเนี่ยพี่ลูกเจี๊ยบนอนลูกเดียวเลยค่ะเพราะว่ายังไงปัญหาก็แก้ไม่ได้นอนดีกว่านะคะนอกจากสมองเราได้พักผ่อนแล้วนะคะเราเองก็ได้พักด้วยและตัว S สุดท้ายค่ะก็คือ speak นะคะหรือว่าให้ลองคุยค่ะแชร์ปัญหาของเรานะคะแบ่งปันปัญหาของเราให้กับคนใกล้ชิดดูค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวลองปรึกษาดูได้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกเพื่อนปรึกษาที่ไว้ใจได้นิดนึงนะคะลองปรึกษาดูได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความคิดมีไอเดียต่างๆไม่เหมือนกันก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของคำว่า stress นะคะstress ที่พี่ลูกเจี๊ยบนำมาฝากทุกคนนั่นเองเวลาที่เจอความเครียดอย่าลืมนะคะเครียดมาเราสเตรสกลับเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการ stand back ถอยออกมาจากปัญหา T take a deep breath หายใจลึกๆใจจะได้เย็นๆor relax ผ่อนคลายค่ะทำกิจกรรมอะไรก็ได้หรือนะคะออกแรงไปเลยค่ะ e exercise หรือนะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบสู้รบปรบมือเราก็ sleep หลับไปเลยค่ะหรือนะคะบางคนอาจจะรู้สึกดีถ้าได้ระบายออกมาด้วยการพูดให้มีคนฟังได้แบ่งปันไอเดียกันก็เลือกเป็น speak นั่นเองค่ะ
3: ช่วงเอกคเนกกับตัวเลขแสนสนุก
4: สวัสดีค่ะเอกคเนกตัวเล็กแสนสนุกกับพี่วันตัวใหญ่ๆมาแล้วแล้วพี่วันนะยังมีเกมสนุกๆค่ะมาให้น้องๆเนี่ยได้คิดกันด้วยเกี่ยวข้องกับตัวเลขวันนี้เป็นเจ้ากลมๆค่ะน้องๆค่ะเจ้ากลมๆของพี่วานเนี่ยก็คือเหรียญนั่นเองค่ะน้องๆเคยเล่นกับเพื่อนไหมโยนเหรียญเสี่ยงทายเคยไหมพี่วานเคยบ่อยๆแล้วน้องๆคิดว่า การโยนเหรียญเสี่ยงทายเนี่ยจะมีโอกาสถูกมากน้อยขนาดไหนอู้หูน้องๆที่มั่นใจในตัวเองก็บอกว่า 100% พี่วานผมทายไม่เคยผิดส่วนน้องๆที่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็คิดตามหลักวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็คิดว่าเหรียญมี2ด้านเพราะฉะนั้นแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะถูกหรือจะผิดก็คือ 50-50 นั่นเองค่ะโอ้มีหลักการและเหตุผลค่ะงั้นพี่วานถามแบบนี้น้องๆค่ะถ้าสมมุติว่าพี่วานเนี่ยนะคะโยนเหรียญมาทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ออกหัว10ครั้งเลยถ้าพี่วานโยนเหรียญครั้งที่11จะออกหัวหรือว่าออกก้อยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอ้โหใช้เวลาคิดไม่นานเลยนะน้องๆของพี่วานส่วนใหญ่ตอบว่าต้องออกก้อยเพราะว่าออกหัวมาตั้ง10ครั้งแล้วคำตอบคือเปล่าไม่ถูกค่ะน้องๆค่ะไม่ว่าน้องๆเนี่ยนะคะจะย้อนเหรียญมากี่10ครั้งหรือว่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วออกหัวครั้งต่อไปก็ยังเป็นตามหลักวิชาคณิตศาสตร์อยู่ดีว่า50 50มีโอกาสออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้ค่ะน้องๆค่ะแหมยิ้มแป้นกันเชียวแปลว่าเข้าใจแล้วเนอะน้องๆค่ะอย่าลืมนะเกมสนุกๆแบบนี้เอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้ค่ะสนุกแน่ๆที่สำคัญนะทำให้เราได้คิดด้วยล่ะค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่วันแล้วพี่วันไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันในวันต่อไปนะเอคเนกตัวเลขแสนสนุกยังมีตัวเลขให้น้องๆสนุกสนานอีกเยอะเลยสวัสดีค่ะ
3: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
0: เรียกได้ว่าได้สนุกสนานกันไปทั้งสัปดาห์เลยนะคะในวิชาเลขหรือว่าเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุกกับพี่วานนั่นเองอย่างที่บอกค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะพี่วานเนี่ยจะชวนเราเล่นเกมกันแบบเพลินๆทั้งสัปดาห์เลยล่ะค่ะแล้วเมื่อตะกี้นี้เนี่ยน้องๆเนี่ยทายถูกไปกี่บาทคะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มาชวนเล่นพนันนะคะเพราะเราชวนกันมานับเหรียญมาทายเหรียญแล้วก็อย่าลืมนะคะเกมเหล่านี้นะคะน้องๆสามารถที่จะนำไปแบ่งปันไปชวนเพื่อนๆเล่นก็ได้นะคะที่โรงเรียนนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะเพลงที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นเพลงของวง Scrub นั่นเองที่ชื่อว่าเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะฟังเพลงเสร็จเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าคำว่าเข้ากันดีในความหมายของเพลงนี้นะคะและในภาษาอังกฤษเราจะเลือกใช้คำว่าอะไรกันเอ่ย

างที่บอกนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าเข้ากันดีค่ะแปลว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีกับคนคนนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรก็ตามนะคะและการที่เราเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีคุยกันได้ถูกคอนะคะนอกจากสำนวน get along well with ก็ยังมีคำศัพท์อื่นๆด้วยนะคะที่ให้ความหมายว่าเข้ากันดีนั่นก็คือคำว่า click นั่นเองค่ะใช้แล้วล่ะค่ะคลิกหรือว่าเสียงคลิกแบบนั้นนั่นแหละค่ะสะกดแบบนี้นะคะ C L I C K คลิกคลิกเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้งกิริยาเลยล่ะค่ะถ้าเป็นคำนามเนี่ยแน่นอนค่ะหมายถึงเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีลักษณะแบบว่าเป็นคลิกเหมือนเวลาที่เราเปิดสวิตช์อะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าเป็นกิริยานะคะก็มีความหมายแบบเดียวกันเลยและนอกจากนั้นค่ะในความเป็นกิริยาเนี่ยก็ยังมีความหมายอื่นนอกจากการทำเสียงแบบที่เป็นเสียงดังคลิกนะคะก็ยังมีความหมายว่าเราเข้าใจอะไรบางอย่างค่ะถ้าพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆนะคะที่เป็นความหมายเหมือนกันก็คือคำว่า clear หรือว่า understandable นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะหลังจากที่คุณครูเนี่ยนะคะโอ้อธิบายอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะคิดตามแต่ว่าคิดตามไม่ทันจริงๆเลยขอเวลาคุณครูตอนพักเที่ยงนะคะไปนั่งอ่านทบทวนอีกรอบนึงแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยอธิบายให้ด้วยฟังไปฟังมา finally it clicked meโอ้โหในที่สุดเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เข้าใจเนื้อหาเนื้อเรื่องนี้สักทีเพราะฉะนั้นนะคะ it clicked me ก็คือมันทำให้ฉันเนี่ยเข้าใจแล้วแหละ click ในที่นี้จึงหมายถึง clear หรือว่า understandable นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะคำว่า click ค่ะก็ยังมีความหมายตรงกับเพลงนี้ด้วยเวลาที่เราบอกว่าเนี่ยเราคุยกับคนคนนี้แล้วถูกคอจังเลยมันคลิกกันมากเลยเหมือนกับว่าเปิดสวิตช์ทันทีเลยให้ความเป็นเพื่อนของเราได้ทำงานนะคะเราก็ใช้คำนี้เหมือนกันค่ะดังนั้นในเพลงนี้ค่ะที่ใช้ชื่อว่าเข้ากันดีจึงสามารถใช้ในภาษาอังกฤษได้ว่าคลิกเช่นเดียวกันละค่ะและนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าคลิกที่เป็นไปได้หลายอย่างเลยละค่ะน้องๆรู้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าจะใช้คำศัพท์คำนี้เนี่ยอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์กันด้วยนะคะน้องๆตอนนี้พาน้องๆไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเจอกับพี่บอลแล้วก็พี่หมีของเราพี่บอล นะคะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องราวของรอหันอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นรอหันแบบไหนต้องติดตามฟังกันในเพลินคิดค่ะ Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: ินเล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด
1: เดินขึ้นบันไดกันไหมชั้นเดียวเองนะ
2: ไม่เอาขึ้นลิฟต์ดีกว่า
1: อิ่มแล้วไปเดินย้อยอากาศก
2: ันไม่เอาจะนอนตีพุงดูทีวี
1: หยุดยาวแบบนี้ไปนอนกินลมชมทะเลกันไหมพี่วาน
2: อยากไปแต่ความดันเบาหวานหัวใจทำให้ลุกจากเตียงไม่ได้เลยพี่เหลือม
3: ถ้ายังไม่เปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนขยับวันละนิดชีวิตเปลี่ยนด้วยความปรารถนาดีจากคนตัวดีและสสส
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
5: จากมานานคิดถึงจังเลย
6: แม่หยุดยาวนี้กลับไปหานะ
5: บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ
6: คิดถึงแม่ด้วย
7: ขอให้ความรักพาคุณเดินทางด้วยปลอดภัยดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักเพราะคนที่คุณรักรอคุณอยู่ที่ปลายทาง
8: ขับรถปลอดภัยนะลูกแม่รออยู
7: ่กลับบ้านปลอดภัยโดยสสส.และภาคีเครือข่าย
0: เรียนก็เพลินเล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด

0: Chang's Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาครับเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
0: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5. Less talk, more music.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีพรประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล transformation โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียด พร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: ร
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B Number 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B Number 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B Number 1 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 ตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ฟโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีกิสถานเวลา 17:00 น. และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น. ถ่ายทอดสดทางช่องPPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายนพ พบไชนีสไทเปเวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริภัทรสอนการรายงาน
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
20: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยฟังห้องศิลป์นี้จะถือว่าเป็นต้นกำเนิดความคิดเกี่ยวกับองค์เทวดาจีนและถ้าหากว่าฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนสถานในความเชื่อของคนจีนที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกหลายๆแขนงด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์กันต่อเนื่องก็มักจะมีการเชิญชวนอยู่เสมอๆว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลป์จะจบลงแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อเรื่องตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นวรรณคดีเสมอไปนะครับเพราะว่าห้องศิลป์นี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะที่นำมาเล่านำมาอ่านยาวมากๆนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสาระที่เรานำมาคุยกันในที่นี่มีเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันว่ามีประเด็นเล็กๆน้อยๆบ้างหรือไม่ยาวเกินไปบ้างนะแต่ถามบอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเรื่องสั้นๆตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นทางนี้จากอะไรทางนี้ก็มาจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวนั้นมักจะนำเอาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเป็นผู้แนะนำมันเล่ามาคุยมาอ่านให้ฟังกันเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะแนะนำรายการกันยังไงนะก็คงจะต้องบอกว่ามี2 ช่องทางนะครับที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะครับส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthanaนะ BJ ก็คือตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-Boy ติดกับ J นะครับ BJ J Japan นะครับแล้วก็พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA นะ BJ วัฒนะส่วนการแอดไซน์ก็ @gmail.com นะเป็นภาพรวม BJ วัฒนะ @gmail.com คือเราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับ

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาลสินใกล้แยกปรับบาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: James Radio 90.5
1: ไม่กลับเข้าค่ายยืนมาร้องต่อบอกว่าเฮียงจูแย่ตัวเจ้าเนี่ยได้เป็นถึงไต่เจียงกุนแม่ทัพนี่มาหลบหน้าหลบตาทำไมไม่ออกมารบกันนะขณะนั้นโทเหงศูนย์คุมเสบียงมาถึงนอกค่ายเกียงจูแย่ยังหาทันรู้ไม่ได้ยินขงสวนยืนท่าเกียงจูแย่อยู่ก็แหมขัดใจฉวยได้กระบองสั้นวิ่งเข้าไปรบกับขงสวนขงสวนแลเห็นโทเหงศูนย์ต่ำเตี้ยจึงบอกว่าท่านน่ะตัวเล็กแถวนี้จะมาสู้รบกับเราเนี่ยถูกเราเท้าเดียวก็ตายแล้วโอ้โหโทเหงศูนย์ได้ฟังนี่โกรธมากจึงตีขงสวนด้วยกระบองขงสวนก็เอาเงารับเอาไว้โทเหงศูนย์ตัวเตี้ยก็จริงนะครับก็เลยตีขงสวนบนม้าไม่ถนัดก็เลยท้าให้ขงสวนเนี่ยบอกว่าแน่จริงเนี่ยลงมาจากม้ามารบกันดีกว่าชายชาติทหารขงสวนถูกท้าทายอย่างนี้ก็ลงมาจากหลังม้ามารบกับโทเหงศูนย์หาคล่องแคล่วไม่ด้วยเคยถนัดรบแต่บนหลังม้าครับโทเหงศูนย์ก็เลยรอดแล้วก็ตีเอาเป็นหลายทีขงสวนเจอการรบบนภาคพื้นไม่ถนัดก็เลยหนีกลับขึ้นมาขณะนั้นทหารก็ไปบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าตอนนี้โทเหงศูนย์บอกว่าจะไปคุมเสบียงมายังมาไม่ถึงเลยเห็นขงสวนท้าทายก็เลยออกรบกับขงสวนโอ้เกียงจูแย่พอได้ฟังก็เลยสั่งให้นางเต็งตันหยกเมียของโทเหงศูนย์ออกไปช่วยนางเต็งตันหยกก็ออกไปหาโทเหงศูนย์ผู้เป็นผัวช่วยกันรบกับขงสวนพอขงสวนกลับขึ้นมาเรียกกันว่ายังไม่ทันจะตั้งตัวนางเต็งตันหยกก็เอาก้อนศิลาแก้วที่มีฤทธิ์เนี่ยคว้างไปต้องหลังของขงสวนเรียกกันว่าถูกอักเข้าไปแทบจะตกจากหลังม้าเลยทีเดียวขงสวนเจ็บจนทนไม่ได้ก็ชักม้ากลับเข้าค่ายไปเอายาวิเศษใส่ที่ตัวเองนั้นถูกก้อนศิลาฟกช้ำแล้วก็ไอ้ความบวมก็หายไปในทันทีโทเฮงศูนย์กับนางเต็งตันหยกก็กลับเข้าค่ายด้วยแจ้งความซึ่งได้รบแล้วมีชัยชนะแก่ข้าศึกให้กับเกียงจูแย่ได้ฟังครั้นรุ่งเช้าขงสวนออกมายืนบอกว่าให้เกียงจูแย่เนี่ยแต่งทหารผู้หญิงที่ทิ้งแก้วมาถูกราวานี้ให้ออกมารบกันซะหน่อยสิพอได้ยินเสียงท้ายอย่างนั้นก็มีผู้ที่นำความมาบอกกับเกียงจูแย่บอกว่าตอนเนี้ยขงสวนมาท้ารบกับนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกพอรู้ก็ขาอาสาออกรบเกียงจูแย่ก็ห้ามว่าโอ้ยที่ไหนท่านจะสู้ขงสวนได้ถ้าจะขืนออกไปรบขงสวนก็จะจับตัวออกไปอีกคนหนึ่งว่าแล้วเกียงจูแย่ก็ให้เอากระดานป้ายเขียนหนังสือไปปิดประตูค่ายไว้เป็นสังเกตตามเยี่ยงอย่างว่ายังหารบไม่ก่อนขงสวนเห็นอย่างนั้นก็โกรธนักชักม้ากลับเข้าค่ายครั้นรุ่งขึ้นยันเต็งทหารเกียงจูแย่ก็รับอาสาจะออกรบขณะเมื่อเกียงจูแย่ยกทหารออกจากเมืองไซกีมีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายันเต็งมาไม่ทันก็เลยติดตามมาในชั้นหลังถึงเช้าวันนั้นก็ไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นยันเต็งก็มีความยินดีมากก็เลยเล่าความซึ่งได้รบกับขงสวนให้ยันเต็งฟังทุกประการพอได้ฟังเสร็จยันเต็งก็บอกว่าโอ้ยไปกลัวอะไรกับขงสวนข้าพเจ้าจะขอรับอาสาออกไปรบเอง

ออกไปแล้วแสดงว่าตอนนี้พร้อมก็เลยไปบอกแก่ขงสวนบอกว่าบัดเนี้ยข้าศึกพร้อมแล้วคงจะเตรียมออกมารบกันพอขงสวนได้รู้ข่าวนะครับก็ขึ้นมาออกมายืนอยู่หน้าค่ายยันเต๋งก็ขี่ม้าออกมาขงสวนเห็นยันเต๋งก็ร้องบอกว่าฤทธิ์ของท่านสักเพียงไหนท่านจะมารบกับเราเหมือนกับหนึ่งว่าปลาตัวน้อยมักคันรบกับจระเข้ไม่พอหรอกนะที่จระเข้จะเคี้ยวกินโอ้โหเจอคนขี้อวดอย่างนี้ยันเต๋งก็บอกว่าท่านอย่ามาทนงตัวอวดอ้างฝีมือเลยเราน่ะหาเกรงไม่หัวเมืองทั้ง800ก็กลัวฤทธิ์ทหารเมืองไสกีต่างคำนับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นพอพูดถึงอย่างนี้ขงสวนได้ฟังโกรธเลยครับขับม้าเข้ารบกับยันเต๋งรบได้3เพลงก็เอาสายประคำวิเศษที่อาจารย์เคยมอบให้เนี่ยขว้างไปถูกขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปรวบเอาสายประคำรวบได้ด้วยนะครับยันเต๋งเห็นก็ผิดใจก็เลยหยิบเอาขันทองที่มีฤทธิ์ทิ้งไปหวังว่าจะให้ถูกขงสวนนะขงสวนก็ใช้วิชาเดิมเอารัศมีเนี่ยมารวบรับเอาขันทองนั้นเอาไว้ได้ยันเต๋งเห็นแล้วยิ่งประหลาดใจนะก็เลยร้องเรียกขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าพวกเราไปไหนกันหมดถึงไม่มาช่วยเรากันเลยเนี่ยขณะนั้นเทวดาที่เป็นอารักษ์ของยันเต๋งก็ให้นกตัวหนึ่งชื่อว่าไต้เผงเจียวนะไต้เผงเจียวก็แปลว่าอาจทำให้มืดมัวไปในอากาศแล้วก็ไม่ให้ข้าศึกแลเห็นตัวบินลงมามืดมัวไปคงสวนมองไม่เห็นยันเต๋งตอนนี้นะยันเต๋งก็หนีกลับเข้าค่ายนกนั้นก็ไล่จิกขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีที่เป็นฤทธิ์ของตัวเองนั้นหวังว่าจะจับนกตัวนั้นให้ได้ปรากฏว่านกนั้นก็บินหนีไปแล้วบินไปหาเกียงจูแย่ยันเต๋งจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าขงสวนคนนี้มีรัศมีวิเศษนะไม่รู้ที่จะแก้อะไรได้เกียงจูแย่จึงถามนกบอกว่าท่านจะยังรู้รัศมีวิเศษของขงสวนนั้นเดิมใครประสิทธิ์ให้นกก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้รัศมีวิเศษนั้นมาขณะนั้นผู้วิเศษคนหนึ่งชื่อว่าจุนเถโตหยินมายืนเรียกนายประตูให้เปิดประตูรับบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปหาเกียงจูแยนายประตูก็ไปบอกเกียงจูแย่บอกว่ามีผู้มาหาท่านนะชื่อว่าจุนเถโตหยินเกียงจูแย่ได้ฟังก็ชวนยันเต๋งออกมาเปิดประตูรับแล้วก็เชิญเข้าไปในค่ายยันเต๋งจึงถามบอกว่าท่านชื่อไรมาแต่ไหนล่ะโตหยินจะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าจุนเถโตหยินมาแต่ทิศตะวันตกตั้งใจจะมาช่วยท่านคิดการศึกเกียงจูแย่ก็เลยเชิญโตหยินกินโต๊ะแล้วก็พูดจากันจุนเถโตหยินจึงบอกว่ากงเสียงจูเพื่อนของท่านกับเราก็เป็นคนชอบกันฝ่ายขงสวนเราก็เป็นเพื่อนชอบใจของเรารู้ว่าท่านยกทัพมาจะตีเมืองจิวโขจะปราบพระเจ้าติวอ๋องซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในยุติธรรมขงสวนยกทหารมาต้านท่านไว้หาควรไม่เรามาบัดนี้จะเอาตัวของสวนไปซิให้พ้นเกียงจูแย่พอได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจจึงบอกว่าถ้าท่านช่วยอย่างนี้เอาไว้ได้ครั้งนี้ก็เหมือนหนึ่งว่าเชิดชูบุญของพระเจ้าบูอ๋องให้รุ่งเรืองคนของท่านก็จะปรากฏไปชั่วฟ้าและดินจุนเถตัวยิ่งก็บอกว่าถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้ให้ยันเต๋งยกออกไปชวนของสวนมาพูดจากันเราจะตามออกไปด้วยพอถึงรุ่งเช้าจุนเถโตหยินก็ออกมาจากค่ายมาถึงยอดเขาเห็นขงสวนก็ถามว่าท่านชื่ออะไรขงสวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าขงสวนอาจารย์ยังบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต้องการอะไรมาไปข้างทิศตะวันตกด้วยกันเถอะขงสวนพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ไปหรอกอาจารย์ก็เลย

ว่าเราบอกตามจริงท่านไม่เชื่อกลับหัวเราะเยาะเราผู้มีความรู้อีกขงสวนพอได้ฟังอย่างนี้ก็โกรธเอาง้าวฟันเลยทีเดียวจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้ที่ทำด้วยเหล็กรับง้าวนั้นก็ม้วนติดอยู่แล้วขงสวนก็เอาแส้ทองตีซ้ำจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้รับอีกแส้ก็ม้วนติดอยู่อีกตอนนี้ถือว่าขงสวนสิ้นอาวุธแล้วก็ทำให้เป็นสายฟ้าแลบเข้าหาแล้วก็หายตัวไปสักหน่อยหนึ่งขาแล้วก็แขนเสื้อกับม้าก็ตกลงมาจากอากาศแล้วทำให้เป็นรูปลุงมีสี5ประการจุนเทโตหญิงก็ทำเป็น20ศีรษะ28มือยืนกันรมถือดอกไม้ถือกระดึงถือง้าวทำด้วยเงินแล้วก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปผูกตัวรุ้งลงมาได้เอากิ่งไม้เหล็กทับเอาไว้แล้วบอกว่ากำเนิดเดิมเองเป็นอะไรก็ให้แปลงเป็นรูปอันนั้นขงสวนก็จำแรงกายเป็นนกยูงมีตาอยู่ข้างเดียวจุนเทโตหยินก็ขึ้นขี่หลังนกยูงไปหาเกียงยูใหญ่ที่ค่ายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอลาไปแล้วนะเกียงยูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยอันฤทธิ์เดชของท่านนี้ไม่มีผู้เสมอทั้งแผ่นดินขอเชิญหยุดอยู่หน่อยเถอะเพื่อที่จะช่วยถามขงสวนว่าทหารของข้าพเจ้าที่จับไปได้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนจุนเทโตหญิงก็เลยถามตามคำที่เกียงจูแย่ขอร้องขงสวนก็บอกว่าทหารเหล่านั้นเอาไปใส่คุกเอาไว้ในค่ายของข้าพเจ้าจุนเทโตหญิงก็บอกตามคำที่ขงสวนมาแล้วก็ลาเกียงจูแย่ไปจุนเทโตหญิงก็ขึ้นขี่นกยูงบินไปทางฝั่งตะวันตกมีรุ้งสี่ห้าประการล้อมรอบไปจากนั้นเกียงจูแย่กับฮุยฮอเล็กอับก็ไปที่ค่ายของสวนแล้วก็ไปเปิดคุกดูพบจริงๆครับเห็นทหารอยู่ที่นั่นไปอันมากที่ตายไม่มีศีรษะบ้างยังเป็นอยู่บ้างก็พาเอาทหารที่ยังเป็นนั้นกลับมาคืนไปที่ค่ายทหารที่รอดมานั้นก็มีความยินดีชวนกันเข้ามากราบไหว้เกียงจูแย่ซ่องเฮกเฮากับเหยียนเต๋งโตหยินเล็กอับก็ลาเกียงจูแย่กลับไปเกียงจูแย่ก็เลิกทัพข้ามเขากิมเก๋เฉียไปให้เอี้ยวเจียนกำกับเสบียงอาหารตามไปในภายหลังครั้นถึงปลายด่านกีจุยกวนเกียงจูแย่ก็ให้ตั้งค่ายมั่นให้โลเฉียเป็นกองหน้าล้ำจงกวดเป็นกองหลังจัดแยงทหารเอาไว้ให้พร้อมทั้งฝ่ายฮั่นหยงขุนนางนายด่านกีจุยกวนเห็นเกียงจูแย่ยกมาก็จัดแจงทหารออกป้องกันไว้แล้วก็บอกหนังสือข้อราชการไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกโลเฉียขั้นจัดแจงทหารแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแย่บอกว่าบัดนี้ทหารก็พร้อมแล้วเหตุใดท่านจึงงดอยู่ไม่ให้เข้าตีด่านเล่าเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะด่วนตีด่านนั้นยังไม่ได้จะคิดตีด่านกำบองกวนกับด่านเฉิงหยงกวนชั้นในก่อนว่าแล้วก็ให้อังกิมกับอึ้งปวยหอจับสลากเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครได้สลากยาวจะให้ตีด่านชั้นในถ้าใครได้สลากสั้นให้ตีด่านชั้นกลางปรากฏว่าพระจักรขึ้นมาแล้วอึ้งปวยหอได้สลากยาวก็เลยให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง14คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านเฉิงหยงกวนอังกิมนั้นได้สลักสันก็ให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง8คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านกงบองกวนครั้นอังกิมยกมาถึงริมด่านกาบองขวนก็หยุดอยู่ต่อรุ่งขึ้นจึงให้กุยโขงเข้าตีทั้งฝ่ายฮูเสงขุนนางฝ่ายนายด่านเห็นเข้าจึงให้ฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขง
แล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจดังเนี่ยทำแล้วชอบหรือขุยขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับชื่อขุนได้50เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันขุยขงจึงอ่านมนต์ให้เป็นควันไปต้องชื่อขุนเรียกกันว่ามืดมัวไปเลยทีเดียวพอได้ทีก็เอาง้าวฟันชื่อขุนตายตัดศีรษะไปให้กับอังกิมฮูเซิงเห็นดังนั้นก็เลยให้ฮูหุนเทงออกไปอีกอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบกันที่40เพลงโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูหุนเทงตกมาตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปฮูเซิงรู้ว่าฮูหุนเทงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองคนก็ตายแล้วรอยต่อสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้จำจะไปเข้าด้วยกับอังกิมเถอะวงสาคนาญาติตายไปสองคนแล้วไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคำตอบคงต้องฟังกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องสินใหม่กันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: หัว
2: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกันไก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้โหดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
5: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
11: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
12: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: Times Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสอ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่งใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842637

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
0: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
5: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
11: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมหาครับเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกันไก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
0: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
5: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638433

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวัน

0: ีทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: ูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์